0: โอเคกำลังนะฮัก
1: โอเคลังกูมา
0: เอ๊ะอันุกะล่ะอินังปะมัดจักมั้วอับดันเอ๊ะอันุฮาวใครกูหาอันกูอีกเอาสังบุลง
1: อักกวนโอเคลังมาโอวะไลเน
0: ่นัตุงหดบะละอินะสะอีลานีเอลากักวินส
1: ์โอ้ยโอวะละมาโอเคลังกูHappy na ko para sa manghud ko ma.
0: Jared.